0: ในพระเยซูเหลืองเด่นเป็นนางและเจ้าลองเพื่อนซอกชวนสิ่งพร้อมทั้งประกาศนิ่งเอเชียของชุมชนในเจ้าลองเพื่อนซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิ่งทุกเรื่องใหญ่พระประกาศนิ่งเอ๋ยก่อนดำสงจอมตัวลุยนิ่งเอ๋ยผู้ข้างด้วยหลักจะหอบเกินไปเลยวิชูวิลองเพื่อนซอกของชูสิ่งร้อยเพื่อนนี้นิ่งเอ๋ยก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอกเมสักจุดบอกจะเด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมไปหวานตะเวียนที่เหนื่อยนำชื่นเฉื่อยไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำลังนาฬีมาคงทุกแม่งจัดยาหนาวเพราะแห่งเชื้อเดือดเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบบคุ้มพื้นแบบตำพันแบบจงการแบบตื่นเก่งที่กำลังมาทุกแม่งแม่งวันในอีความติดบกคุ้มดันบ่อไอชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชั่วดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวอมแบบตัดดวงจับเด็กที่ไม่พึงเผยชัดเติมโหนมาบังบ่อมาเชื่อหลังและชุ่ยชูชั่วสิ้นเจริญชั่วยิ่งจะเด่นดังสั่นนึกความดีดงเพราะลิทันลิจิวิบัติชอบเดียวลำมีเหนื่อยเงาคือก็เหนื่อยที่บางเส้นเบาคือแข่งชักโกงการรุ่นมาไม่เท่ติดเนื้อชีวิตนี้ที่กับตัวชอบยิ้มปวดดักรอคัดก็ยิ้มด้วยตอนเด็กคุยเกลือคุยยาที่บ่าแม่มังไทยดังเราลังบิดทางยีโคนแดงซึ่งจะเดือดแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยที่ลำอันเพ็ดบาดมัวมันกู้โหลมาเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะหอบก็เดือดเกลียดจ่าเนิบจะสมบูรณ์ปกสมแข็งแกร่งเยี่ยมอย่างหนึ่งที่เหนื่อยจากแนวเดิมเงียบที่มีบิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจอมกับญาติเองซึ่งช่วยเหลือตนเองที่เหนื่อยสักดีเหยียบเวทสักดีบางหมู่สักดีฝ่อมเว้นที่เหนื่อยดังพอเอื้อเกิดความตัวญาติเองแบบนึกหวานซึ่งจะหุ่นเซอร์ก่อนจะผ่องเว้นเกิดความทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสงจังบนเสาเราทัดเกาะช้ำหนังบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานนายชิ้นชู้ก็เลยโบกเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งทศกัณฐ์ที่เหนื่อยเชียมชุกคนใดบาดชิ้นชู้ชุกแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นเจ้าบาดคนบาดแห่งท่าน
1: อาเมน
0: พี่เชียมเจ้าของเวียนกับผู้ชดชู้ดับคิดพุทธพวกแห่งชุนตาให้จัน15ฟุตเดี๋ยวดิบเป็นบาดเยื่อหลอกผู้ชดของชู้ยิ่งชู้ดับหรือวิปัสสนาชุนกรให้ดิบเป็นบาดเยื่อหลอกผู้ชดของตาเสียปานจะชุนกรนิเอินกันเพี้ยศาสนาจะชุนกรนิเอินยืนหลอกบอกหรือวันนี้หรือคู่กันบุญและตัวโดยนี้1 lần đến với lòng thương xót 1 lần làm chú lòng thương xótChúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót nữa.